0: ไมอ่ะ
1: เอามาประชิดแถวแถวแนวชายแดน
0: เดี๋ยวนะทำไมอ่ะ
1: เออนั่นสิผมก็ทุกคนก็คิดว่าแต่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยทางฝั่งทางกัมพูชาเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงคือเอามาเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาอาจจะเรียนอาจจะเรียนแบบไทยก็ได้นะคือคน
0: มาทำความดี
1: นักทั้งผู้ต้องขังบ้านเราเนี่ยเวลาใกล้ถึงวันปล่อยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาทำช่วยงานข้างนอกใช่ไหมเอามาขุดลอกท่อบ้างเอามาช่วยงานสาธารณะบ้างแต่เขาบอกว่านักโทษกว่า700คนชุดเนี่ยเป็นนักโทษคดีอุกชะกันซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนู้นเขาบอกว่าเอามาเพื่อมาช่วยขุดคูเรตมาช่วยทหารทุนนั่นนี่แต่จริงๆแล้วด้วยคอมมอนเซนส์เนี่ยเข้าใจได้ว่าก็คงจะเอามาป่วนป่วนบริเวณชายแดนเพราะอย่าลืมว่านักโทษเหล่านี้เขาก็คงได้สัญญาณมาว่าถ้าเกิดว่าคุณทำได้ดีคุณทำป่วนนั่นได้อาจจะได้ลดโทษนะหรืออาจจะได้อิสระแล้วเข้าใจไหมครับว่านักโทษเหล่านี้เป็นคดีอุกชะกันที่แบบเอาง่ายๆว่าพร้อมตายอ่ะอ่ะพร้อมตาย
0: คือสะสมความดีด้วยเรื่องแบบนี้เหรอ
1: เออพร้อมตายเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมทำให้เนี่ยผมเป็นห่วงมากว่าเราดูดิแล้วดูดิว่าทหารไทยเนี่ยเราถูกฝึกมาเราเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วอันนี้เป็นที่ทราบเลยเราต้องเจออะไรกับแบบเนี้ยกับฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นมิตรแต่ไม่ได้เป็นมิตรอีกอย่างนึงเนี่ยเออแล้วต้องมาแล้วถามว่าเอาง่ายๆว่าแค่ทหารปกติของกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้มีระเบียบวินัยอะไรอยู่แล้วอยากจะยิงปืนก็ยิงคุณจำไม่ได้ล่าสุดที่5นัดที่ไหนห้านัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปืนมันไม่ได้ลั่นนะเขาก็จงใจยิงมาแหละแต่ด้วยความที่มันไกลไงมันเลยทำให้วิถีกระสุนมันไม่ถึงมัน 600-700 เมตรมันอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะไม่โดนแต่อันเนี้ยเขาเอานักโทษมาเนี่ยมาอยู่ตามแนวชายแดนอ้างว่ามาช่วยขุดอะไรก็แล้วแต่เชื่อเหรอว่าเขาจะไม่สอนวิธีการใช้ปืนยิงปืนอย่างเงี้ยแล้วถามว่านักโทษเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาในทางการทหารนะแล้วมันจะยังไงแล้วทหารไทยเราต้องเจออะไรต่อไปล่ะ
0: ใช่เรื่องระเบียบวินัยต่างๆคือมันก็เป็นการยั่วยุนะคะอย่าง5นัดที่ยิงเข้ามาเนี่ยก็มีการมองว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการยิงทดสอบแนวการลาดตระเวนแนวฐานของไทยเราว่าไปตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนถ้าเราตอบโต้ก็จะสามารถรู้ว่าอ๋ออยู่แถวๆนี้อะไรแบบนี้นะคะเออมันก็เป็นเรื่องของวินัยแต่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งนายกรัฐมนตรีเองนะคะแล้วก็ตัวของคุณศรีหศักดิ์เองอ่ะพี่โอมเขาก็ได้คุยถึงประเด็นชายแดนไทยกัมพูชา
1: เมื่อวานนี้ท่านอยู่ฝรั่งเศส
0: ใช่ค่ะคุยที่ฝรั่งเศสด้วยตอนไปเจอชุมชนชาวไทยแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเออนอกจากจะหยอดคำหวานแล้วว่าเนี่ยมาฝรั่งเศสก็ไม่ได้เหมือนมาถึงต่างประเทศนะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยอบอุ่นเหมือนเดิมไปกินไก่ย่างนะไปกินไก่ทอดไปกินข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยนายก
1: เมื่อวานนี้นายกโชว์ฝีมือการทำปลาพยาพ็อปพ็อปด้วยหรือส้มตำ
0: ตำบะคุง
1: แปลว่าอะไรอ่ะตำบะคุง
0: ส้มตำ
1: ส้มตำบอกว่
0: าแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าคนไทยในฝรั่งเศสเองก็เป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่านี่มันคือแบรนด์ของผ
1: ม
0: ในการที่จะไม่ยอมให้กัมพูชามาลุกล้ำอธิปไตยอย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่ยอมกัมพูชาแน
1: ่
0: ๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดเลยนะยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพริบเดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่รุกรามคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีคุกคามประเทศของเราอย่างเด็ดขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของผ
1: ม
0: ประชาชนชาวไทยเนี่ยไว้ใจและสิ่งที่เชื่อใจที่สุดให้รัฐบาลเนี้ยอยู่ได้ก็คือไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาอย่างแน่นอนนี่คือส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูด
1: ครับ
0: นะคะในส่วนของคุณศรีหศักดิ์เองเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางผู้สื่อข่าวนะคะสำนักข่าวไทยเองก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากการประชุมกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยหามาเยือนฝรั่งเศสเสร็จแล้วในส่วนของคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อไปประชุมตามคำเชิญของรัฐมนตรีของทางจีนนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกันนะเกี่ยวกับการประชุมพิเศษคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานนะคะซึ่งในการไปประชุมกันในครั้งนี้เนี่ยเขาจะต่อยอดกันต่อจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยไปคุยกันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์เพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแต่ว่าทางคุณศรีหศักดิ์ก็ยังบอกนะว่ายังไม่สบายใจอ่ะก็คือสอดคล้องกันกับข้อมูลที่พี่โอมบอกเพราะว่ามันยังมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชานะคะจากกรณีที่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ทางฝั่งของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร

0: กัมพูชาประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กเนี่ยเขาไปประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากการสู้รบเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมาซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยการพูดไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องทวิภาคีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันนะคะว่าเราจะไม่นำเรื่องนี้ไปพูดบนเวทีระหว่างประเทศถ้าจะคุยกันเราจะมาคุยกัน2ประเทศ2ฝ่ายแต่พอเสร็จแล้วผู้แทนถาวรกัมพูชาก็ยังคุยเรื่องเดิมว่าไทยเรารุกล้ำไปผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมเมื่อ28ธันวาคมนี่คือการใส่ร้ายประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการจะไปพูดคุยกับทางฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่จะเจอกันล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเราจะไปคุยเลยว่าต้องคุยกันด้วยความจริงใจถ้าหากมาท่าทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การพูดคุยอย่างที่เรามองไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาเขาจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าเหมือนกับไทยเรา
1: คงจะยากอะฮะผมว่าคงจะยากอะฮะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยฮะเขาเอาง่ายๆว่าเขาเสียผลประโยชน์นะหลายๆอย่างนะเนื่องจากเหตุที่เราปิดกั้นชายแดนเอ่ยเราขึงกำลังแนวชายแดนเอ่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจสีเทาอ่ะนะฮะถ้าจำได้ไหมเราทหารไทยเราบอมไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นคาสิโนแถวโอซาเมทแถวรอบๆชายแดนเนี่ยเราจัดการบอมไม่เหลือนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะตัดตอนแล้วก็ทอนกำลังของทางฝั่งกัมพูชาเพื่อจะได้ไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงกองกำลังของเขานะฮะแต่ว่าที่เราทำลายไปเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคุณแอนคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรียกว่าอะไรธุรกิจสีเทาสแกมเมอร์หรือบ่อนการพนันที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกองทัพกัมพูชาอยู่โดยเฉพาะ BHQซึ่งแว่วๆมาว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเองเขาได้สะสมกระสุนปืนผมเคยบอกแล้วว่าตอนนี้กัมพูชาเขาพยายามจะติดต่อซื้ออาวุธนะครับลูกกระสุนเนี่ยเรียกว่าเต็มพิกัดเลยนะครับจากทางฝั่งตุรกีและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาได้อุดหนุนมาแล้วก็ซื้อมาด้วยเนี่ยเพราะเขาไม่มีเครื่องบินรบสิ่งที่เขามีคือเขามีเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแน่นอนมันเป็นเป้าง่ายๆมากเขาใช้วิธีซื้อโดรนจากตุรกีซึ่งในทางสงครามเนี่ยเขาทราบกันดีว่าโดรนของตุรกีเนี่ยถือว่าเป็นโดรนที่ทันสมัยเพราะว่ามีระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยนะฮะทำให้ทางกัมพูชาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าค่อนข้างจะมั่นใจหรือเขื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ปะทะมากี่เดือนแล้วนะประมาณ5เดือน5เดือนเนี่ยเขาตอนนี้เขาพูดง่ายว่าเขาฟื้นแล้วเขาซ่องสูงกำลังมาท่านเห็นจะสังเกตเลยว่าเขาพยายามจะลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆคือว่าถ้าเราเข้าลุกคืบเข้ามาเนี่ย